0: Okay, so tell me one of your favorite stories from your past, from your life.
1: Well, I'm just trying to think. There's so many. From my mom.
2: นับสี่ห้าสี่สามสองหนึ่ง
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
3: ับ Hello we are trying to
5: אבא ובן עושים שחרור איזה יופי
0: Open face, log set, sorted logs. Couple long ones, couple little ones.
6: Four.